ปุงตารานิทวยมินิทนิฟูลันทกเจกันิจายุลสิดามณิบุญทอรัมลันทกปีกตบสิงยูริกายูเรนบัมไคเดมวิกตอเรียอามาดีอิรุงบัมมานิชนาทอรัมัสทอรัมปุทกปาสกอลเซมโรมาทอรัมัสีเซโลยลามัยจิงเดเลบาปันโทอิไซโกลนุงกีอิมาเลเซมอินาลอยชังกีเต็งบังกาลอยนาสันดุกจาวนี

คมมาดูตาลักเปิดดงป่วยเลยไม่เตะเลยปากแต่เลยเจอรอยไอ้มวงใบรองยายทัดวกนั่นชัดเลยเกี่ยดูดิลำดำก็ได้ตาเนี่ยสัตว์กันนี่ลำเลียนวงปูงไม่เคยปางเกี่ยให้เนี่ยลำเลียนวงปูงไม่เคยปางลากไปเนาะลำดำก็ได้เอาระเกลไล่เรื่องเอาที่

0: ำดำเมื่อกี้กูรู้ที่มาเป่าตายกันนานว่าหายอะไรเลยยังทัวร์ได้ไม่มาดำดำหลายเดือนนาวทิ้งคงจะสุยังเห็นเล็กเป็นนุรามาในสิยังทัวร์ได้ไปซาบีซานอู้อันนี้มาเต้าชิงูนับปุ่นขีบลิปุ่นเนี่ยคอยมานิยมขีบขยุ่มนี่นาอุณหภูมิตาดาปามรังหูเรื่องเลยนุ่งสีเข้าลางเรื่องเลยมิดกับมิดกับมิชานเรื่องเลยมิเชียนี่ลีราหูเรื่องเลยทำวยนี่เทียนกามเรื่องเลยเนี่ยเบียมังเบียมังมาเนลายนาวทิ้งคงยังเงยบังเอาไอ้บุปผาปัญหาวิกลวิมิงเลียนดิลังมานิ่งทวสวงหายไปดูนี่ปลายงี้กลวิมิงเลียนเปียโนหายนกวียายบุง
1: ยันเรมบัมเมราจาวไม่เต็นสักปะเป็นอาดานาวทิ้งคงพัมบาลกาบกีมาตั้งงาสิกิทาวรมกีอาหารบ่อยนัตามินารี
2: ตาเซรี
3: เฮลโลคุงกัง
4: ถ้าคุณยิ่งเกลียดทางจะคุณกังกิทารมดาสันดุกจับฮัลโหลคุณกังไลฟ์ฟอนินโปรแกรมจัลลิบทาสิกิโอยนาลากลิบทางคุณตรุกทางจะนุมิดังกิปุ่งตรุกมินินิฟูคุณกังกิทารมดาสันดุกจักนี
3: ทำจารีเบฮิรัมนาฟาวชาลักปะมดิลุชาลักปะตัดสิกชินกิดาบะเอ็กซ์พาร์ตวันลิงชินบิกิดาบะคงบันทับมนิมาอิสันซิงซิตแอนาลิสดีพาร์ตเมนต์ออฟแอกริคัลเซอร์กัมเมนออฟมณีปูร
4: ์มีอามนาสตูดิโอกิโทรศัพท์นัมเบอร์9362327078Call to be right to na. Thawram masi busaru kya biyo.
3: Hello, Kungang.
1: Matanga siti taton. Chathok lai ba ning tham mahi marong sing. Maru oina. Call Grove sing. Thaabagi thawong sing hai bihira masi da. Hauzi. Krisi Vigyan Kendra Andro Imphal East da. Subject matter specialist horticulture oina lai biribi. Dr. Priyadarshini Shalamga. Nachal ga unaduna saaba wari wataye si taminasi.
2: Phani. Taminasi.
1: Chathok laiba ningtham mahai marong maru oina cold crops thabagi thawong sing hai behiramasi ki matangda aikoi nangasi unajari ba asi hauji krisi vigyan kendra imphal east androda subject matter specialist horticulture oina laibiri bi dr priyadarshini salamni ahan bamakta dr bo akashbani imphal ki maikai tagi taramna okchari
5: thank you yam nomai
1: dr nasi gi wari bata asi gi wahau do oina cold crops hai basi karam makhal gi mahai marong sin no hai basi gi matang da samna pa wafam khara da thambiu
5: ha ma mokta da ma apuna ma ko khuram jari cold crops hai basi gi vegetable mana ma sing gi group amani ko group ne moi se akhoi na yamna commonly cold crops ta koi janari basi kobi phul gumba kobi thamse ma de gi broccoli moi sing sin ko moi sing se khoi na samna cold crops hai da khana market potential jo am laiba mane product ko demand jo koi consumer ki demand jo am laiba am nutritionally important hoiba makhala mani
1: cold crops se manipur da laiba lomi sing sin da tha bada adumak chana ba pambi makhal oibra hai se gi matang da su ka jek tan sandok na hai bi
5: cold crops koi kobi full kobi thamse broccoli loina phajana chanai ko winter so yok chala bani na koi ki chara chem bagi matam haira kati ko perfect ko dele sik timing se ko adu to bodo bu koi kobi hojika an de variety thole ko makhan makhan ki variety lai bani na adu chahi chupa kobi full de phina ko chahi chupa tha gi hai ta du koi na variety se adu lai re ko le ver bol kun se adu chahi chupa dum tha ba ya so mind taw ga koi na variety se selection taw ra ga di tawraga khambi ga da bani adu number way am hoy hai tare koi seasonal demand jam nai hai tare vegetable gi demand am sing gi de koi manipur gi hoy na di am na consumer gi site gi demand so lai ba de thaba matam da su matam su duration jam te le ko ko bi se adu na masin varam hoy ga kai mo se koi gi commerce sing da hai tare atien ba matam da irai lai na koi income se tan ba ngam ba gi koi gi khudong sa bo se
1: aduga doctor na sagi cold crop thabagi phaidigi chanab season asi chahim gi manung da karam karam batha sinjidana thab he na chanab ge hab si
5: thana aina panjagre ko cold crop ha bese koi kobi gi group sing dune na kobi full kobi thamse broccoli kobi full da di aina aisa gre rare ball se koi chahi chup tha ba ya hai ko taw bodo bu koi na rare ball se aing ba matam da tha ra kan he na phasa ba he le hai ta re ko thok kum si su ya na he le winter cool season matam da thok ba se aduna koi na kobi thamse kun ba broccoli gumba se tharake hai ta di ko ꯑꯉꯟꯕ ꯀꯣꯂꯤꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯥꯁꯦ ꯂꯩ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯂꯩ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯗꯁꯦ ꯍꯦꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯠ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯠ ꯁꯤꯖꯟ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯃꯣꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯖꯟ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯉꯟꯕꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯔꯂꯤꯒꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯈꯟꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯔꯝꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯥ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯖꯨꯂꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯁꯥꯏꯗꯒꯤꯀꯣ, ꯑꯔꯂꯤꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯑꯣꯒꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒꯀꯣ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯠ ꯁꯤꯖꯟꯒꯤ ꯂꯥꯛꯑꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯒꯁ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯠ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ. ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯀꯣꯂꯤꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯗꯗꯤ. ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯒꯁ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯦ.
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯕꯤ ꯐꯨꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯐꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯊꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯩꯕ, ꯕ꯭ꯔꯣꯀꯣꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯂꯤꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔꯁꯦ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯁꯥꯠꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯔꯤꯟ ꯇꯥꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ?
5: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯔꯁ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯗꯣ ꯊꯦꯡꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯁꯦ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕꯀꯣ. ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯖꯤꯇꯦꯇꯤꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯜꯂꯤ ꯗꯦꯚꯂꯞ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯣ, ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔ ꯃꯥꯅ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯃꯦꯟꯗꯣ ꯀꯔ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯊꯝꯆꯦꯠꯇ ꯁꯥꯠꯀꯗꯕ ꯂꯩꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗꯣ ꯐꯪꯗꯒ꯭ꯔꯗꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯠꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯨ, ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯊꯥꯗꯣꯏ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯔꯂꯤ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ.
1: ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯔꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯟꯕꯁꯦ ꯄꯪꯂꯩꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯊꯥꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯠꯇꯕꯁꯦ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯅꯔꯤꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯥꯔꯥꯁꯦ ꯌꯨꯝꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯟꯖꯩ. ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯥꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯒꯅꯤ.
5: ꯌꯥꯅꯤ. ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯐꯕ ꯂꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯍꯥꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒꯁꯨ ꯃꯔꯨꯗꯣ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤ ꯐꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯐꯣꯔꯃꯣꯁ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤ ꯂꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ. ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯂꯥꯏꯕꯜ ꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯔꯒꯀꯣ, ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ. ꯁꯄꯣꯁ ꯕꯖꯥꯔꯗ ꯌꯣꯜꯂꯝꯃꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯚꯦꯔꯥꯏꯇꯤꯅꯣꯁꯨ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯀꯣ. ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯕꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤꯀꯣ, ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯂꯩꯖꯔꯒꯀꯣ, ꯏꯁꯥꯅ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯁꯤꯅꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ. ꯂꯩꯇꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯆꯨꯔꯤ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯀꯣ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯊꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 100 square meter ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯍꯨꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯄꯔꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯊꯥꯕꯒꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯒ, ꯇꯥꯈꯠꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦꯖ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯨꯡꯗꯅꯕ. ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ. ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯁꯨ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕ ꯈꯣꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯔꯃꯤ ꯀꯝꯄꯣꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣ FIM ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯅꯤꯌꯣꯔꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯌꯨ, ꯇꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯂꯦꯕꯦꯂꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯀꯣ. ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯥ ꯄꯤꯛꯇ꯭ꯔꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯉꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ, ꯄꯦꯔꯦꯜꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯆꯤꯡꯉꯒ 12 centimeter ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯃꯣꯔꯇꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯗꯩꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡ ꯄꯠꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯝꯄꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯍꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯁꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯃꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯁꯨ ꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯔꯥꯁꯦ 25 to 30 days ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯦꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣꯕꯤꯒꯤ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯔꯥꯁꯤꯁꯨ 25 to 30 days ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯦ 4 to 5 leaves ꯃꯣꯡ ꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯜꯂꯛꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯗꯣ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯝꯕꯗꯣ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯀꯜꯂꯒꯗꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯏꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯊꯣꯜꯍꯜꯂꯒ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯒꯀꯣ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯏꯀꯣ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯂꯩꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 3:00 to 4:00 ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯃꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯣꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣꯕꯤꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯂꯦꯛꯊꯔꯒ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯋꯥꯡꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯒꯩ ꯑꯌꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕ
1: ꯁꯤꯞ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯕ ꯁꯤ ꯀꯣꯕꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯗꯨꯀꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯦꯀꯦꯖꯁꯦ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ
5: ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯅꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯤꯗ ꯁꯤꯠꯁ ꯂꯥꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯀꯦꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯣꯏ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇꯦꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯕꯒꯤꯗꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯊꯧꯔꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯪꯒꯤꯁꯥꯏꯠꯀꯨꯝꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯀꯣꯗꯔꯃꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤ
1: ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯄꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯨꯟꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯦ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯥꯕꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯒꯗ꯭ꯔꯥ
5: ꯊꯧꯑꯣꯡꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩꯗꯣꯝ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯏꯟ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯔꯥ ꯁꯦꯝꯖꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁꯁꯦ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯍꯨꯜꯂꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯔꯨꯁꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯌꯥꯎꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯕꯤ ꯃꯔꯨꯗꯤ ꯇꯥꯡꯉꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯥꯗꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯗꯕ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯩꯀꯣ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯀꯣꯄꯤꯠꯇꯣ ꯌꯨꯕꯤꯒꯤ ꯃꯀꯨꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯄ ꯃꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯂꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯀꯣꯄꯤꯠꯀ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯨꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯔꯨꯁꯦ ꯃꯈꯨꯟ ꯑꯃꯃꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯃꯃꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁꯇꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯠꯇꯤ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯈꯨꯠꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯪꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯪꯖꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯔꯨꯠ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯥ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯈꯨꯟ ꯃꯈꯨꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯁꯠꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔ ꯑꯥꯔꯠ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯤꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯩꯝꯇ ꯀꯥꯏꯗꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯛꯇꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯕꯦꯔ ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯔꯨꯠ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯠꯇꯣ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕꯀꯣ
1: ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂ
5: ꯌꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯤ ꯁꯤꯔꯕ ꯃꯥꯒꯤꯀꯣ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯟꯊꯔꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯝꯇꯒ ꯍꯥꯏꯖꯍꯧꯒꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯆꯔꯥꯁꯦ ꯍꯥꯔꯗꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯃꯁꯥ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯠ ꯁꯣꯋꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯇꯦꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯊꯝꯃꯛꯄꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 3-4 ꯋꯥꯠꯂꯤꯉꯩꯁꯤꯗꯀꯣ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯏꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄꯤꯔꯒ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯀꯜꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯔꯗꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯍꯥꯔꯗꯅꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧ ꯐꯤꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕ
1: ꯀꯣꯕꯤ ꯆꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯩꯗꯣꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯤꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯜ ꯀꯥꯡꯒꯨꯜ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯈꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯀꯨꯝꯁꯟꯗꯅꯤꯗ ꯊꯥꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯁꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ
5: 会发嘛，像这样公公个太过，公公跟他那个的货币赛是别太了你过，可以弄海大的，我说。农村农村旁边的个房，旁边么个旁边么个噻，都去当工人他那个地，农村农村旁边去上路个，很大的对呢吧？啊，都那货币他们现在货币富，没有买那尼个 spacing 噻，富阿妈去当海地上的个 45 centimeter by 45， road to road plant plant 噻，是买到那个会塌皮个灯，旁边么个旁边么个是买那个塌不给你我们海带个。
1: 他可能没听得出，旁边是空大地铺那种类似，地铺的东西，现在形成没什么太大的呢吧？啊，就那新寨不给么当时的地干干多呢寨个呢，啊，就个哈哈不给么当时的干多不是给么当的出来。
5: 古比些的新的开发没搞么子，新些都完了么么房子都来一个，啊，就那肯定他们那么当的地，我们合大么的。来吧，给看我都赢了。俺那个，我们那个都摘皮了个。
1: 一年来不长些。
5: 啊啊，赢了个都买到了，摘皮个灯呢，啊，都个我们经过没多少了，所以爱讲，货币差不多的。假如我们来了个地方，假如我们在那块过不了个地方，过不好了个地，还那皮好好把给长出很大堆呢吧？啊，这个一新的长嘛，一新摘不给，根系是落很大堆呢吧？啊，等那我们当摘不等那样贵呢，扛了这堆呢嘛，经过过不好了个地来吧，都讲。